สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียที่กรุงนิวเดลีเมื่อวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมโดยเธอประกาศการลงทุนประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 400,000 ล้านบาทเพื่อเริ่มทำธุรกิจใหม่ๆในอินเดียหลังจากการหารือเสร็จสิ้นนางทากาอิจิกล่าวว่าญี่ปุ่นและอินเดียจะใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของกันและกันเพื่อก้าวไปสู่ความแข็งแกร่งและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในสถานการณ์ระหว่างประเทศที่ผันผวนการสร้างความร่วมมือที่เกื้อหนุนและส่งเสริมกันเช่นนี้จึงมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้นายกรัฐมนตรีโมดีและดิฉันได้หารือกันในหลายประเด็นจากมุมมองนี้ดิฉันขอยืนยันว่าเรามีเป้าหมายร่วมกันหลายประการ

นายโมดีกล่าวว่าในอีก10ปีข้างหน้าเราจะขยายการลงทุนจากญี่ปุ่นมายังอินเดียให้สูงถึงประมาณ10ล้านล้านเยนและเพิ่มจำนวนบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินงานในอินเดียเป็น2เท่านางทากาอิจิยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศว่าทั้ง2ประเทศจะส่งเสริมความร่วมมือในด้านสำคัญสำคัญเช่นสารกึ่งตัวนำและแร่ธาตุสำคัญต่างๆเธอกล่าวว่าบริษัทจากทั้ง2ประเทศได้แลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือประมาณ130ฉบับชายคนหนึ่งที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของห้างสรรพสินค้าที่พังถล่มในเวเนซุเอลาได้รับการช่วยเหลือเมื่อวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมหรือเกือบ8วันหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงในประเทศชายในวัย40ปีคนนี้ทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ห้างสรรพสินค้าแห่งดังกล่าวในรัฐลากัวอิราซึ่งตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าแพทย์ที่ทำการรักษาชายคนดังกล่าวเรียกการช่วยเหลือครั้งนี้ว่าปาฏิหาริย์มีรายงานว่าแพทย์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยให้ชายคนนั้นรอดชีวิตได้ด้วยการให้กำลังใจและให้ทั้งน้ำและอาหารแก่เขาปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหว2ครั้งที่มีขนาดหรือแมกนิจูดมากกว่า7เมื่อวันที่24มิถุนายนเดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลากล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่2ว่าจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว 2,595 คนการบรรเทาภัยพิบัติยังคงเป็นความท้าทายเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเผชิญปัญหาขาดแคลนอาหารและน้ำนายโมริยาสุฮาจิเมะหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลังจากเดินทางกลับจากการแข่งขันฟุตบอลโลกชายโดยเขากล่าวว่าทั้งคุณภาพส่วนบุคคลของนักเตะและกลยุทธ์ของทีมยังคงต้องได้รับการปรับปรุงนายโมริยาสุเดินทางกลับญี่ปุ่นพร้อมกับนักเตะเมื่อวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมเขาร่วมการแถลงข่าวกับนายมิยาโมโตะซึเนยาสุประธานสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นและนายยามาโมโตะมาซากุนิผู้อำนวยการทีมชาติญี่ปุ่นญี่ปุ่นตกรอบหลังจากแพ้บราซิลแชมป์โลก5สมัยไป2ประตูต่อ1ในเกมแรกของรอบน็อกเอาท์นายโมริยาสุกล่าวว่าสิ่งที่เขาสามารถมอบให้ได้มีเพียงความรู้สึกขอบคุณเขากล่าวว่าทีมชาติญี่ปุ่นสามารถเผชิญหน้าในระดับโลกได้อย่างกล้าหาญก็เพราะได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆมากมายที่คอยเชียร์และยืนหยัดเคียงข้างทีมตลอดการแข่งขันฟุตบอลโลกและเส้นทางที่นำพามาสู่ฟุตบอลโลกนายโมริยาสุกล่าวว่าเมื่อเผชิญหน้ากับทีมที่ดีที่สุดในโลกเขาเชื่อว่าญี่ปุ่นสามารถแข่งขันในเวทีระดับโลกได้ด้วยสิ่งที่วงการฟุตบอลญี่ปุ่นได้สั่งสมมาจนถึงปัจจุบันเขากล่าวว่าเขาเชื่อว่าหากญี่ปุ่นยังคงพัฒนาต่อไปก็จะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกได้ในที่สุดส่วนนัดที่ลงแข่งขันกับบราซิลนั้นเขากล่าวว่าแม้ผลประตูจะสูสีแต่เขาได้เรียนรู้ว่าทั้งคุณภาพส่วนบุคคลของนักเตะและกลยุทธ์ของทีมยังคงต้องได้รับการปรับปรุง

รัฐบาลยูเครนได้เชิญนักการทูตระหว่างประเทศมาสังเกตการความเสียหายในกรุงเคียฟหลังถูกรัสเซียโจมตีครั้งใหญ่และทำให้มีผู้เสียชีวิตเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ในเดือนนี้รัสเซียได้โจมตียูเครนระลอกใหญ่ด้วยขีปนาวุธและโดรนจนถึงวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมหน่วยบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนยืนยันว่ามีจุดที่ได้รับความเสียหายมากกว่า20แห่งในกรุงเคียฟและมียอดผู้เสียชีวิต25คนหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวรัฐบาลยูเครนได้เชิญเอกอัครราชทูตนักการทูตและบุคคลสำคัญอื่นๆกว่า70คนไปดูความเสียหายเมื่อวันพฤหัสบดีที่2ตามสถานที่ต่างๆรวมถึงอาคารที่พักอาศัย9ชั้นที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักนายนากาโงเมะมาซาชิเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำยูเครนกล่าวว่าภาพความเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นทำให้เขารู้สึกตกใจและตระหนักถึงความสำคัญของการที่ญี่ปุ่นต้องร่วมมือกับยูเครนนายนากาโงเมะระบุว่าเขาจะพยายามส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศต่อไปประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศสนับสนุนยูเครนโดยนายเซเลนสกี้ระบุว่าการเสริมความแข็งแกร่งของอุปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในขณะนี้เจ้าหน้าที่เขตชิบุยะใจกลางกรุงโตเกียวกล่าวว่าในเดือนแรกที่เริ่มใช้มาตรการค่าปรับใหม่สำหรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะมีการปรับเงินผู้ทิ้งขยะไปมากกว่า300กรณีตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเขตชิบุยะได้เริ่มปรับเงินผู้ที่ทิ้งขยะบนถนนสวนสาธารณะและสถานที่อื่นๆเป็นจำนวน 2,000 เยนหรือประมาณ400บาทเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามาตรการนี้เป็นการรับมือต่อปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ถูกทิ้งในพื้นที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านรอบสถานีรถไฟชิบุยะและฮาราจูกุเขตชิบุยะระบุว่าเจ้าหน้าที่ประมาณ50คนรวมถึงพนักงานของเขตได้ออกลาดตระเวนตลอด24ชั่วโมงและได้ปรับเงินไป324กรณีจนถึงวันที่30มิถุนายนเจ้าหน้าที่ระบุว่าหลายกรณีเกิดขึ้นในย่านชิบุยะเซ็นเตอร์ไกและโดเงนสกะและมากกว่าครึ่งของผู้ถูกปรับอยู่ในช่วงวัย 20-30 ปีพวกเขากล่าวเสริมว่าผู้กระทำผิดส่วนใหญ่จ่ายค่าปรับในที่ที่ถูกปรับจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโออิชิญี่ปุ่นดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาแล้วก็บีมเซนเซครับ
1: สวัสดีค่ะบีมเซนเซค่ะ
0: มาพบกันอีกแล้วบีมครั้งนี้เป็นตอนที่2เนาะ
1: หิว
0: ครั้งที่แล้วเราทำนิยากิไปแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะขอเสนอรายการโออิชิญี่ปุ่นที่จะพาทุกท่านไปพบกับอาหารญี่ปุ่นหลากหลายเมนูสไตล์รสมือแม่แบบที่กินกันทั่วไปในบ้านของคนญี่ปุ่นครับ
1: ขอให้ทุกคนสนุกกับเรื่องเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นนะคะ
0: เมนูของรายการวันนี้นะครับบีมเราจะมาเสนอวิธีทำโทริโนคาราเกะหรือไก่ทอดแบบญี่ปุ่น
1: นะคาราเกะใช่ไหมคะไม่ใช่คาราโอเกะ
0: ไม่ใช่คาราโอเกะ
1: คาราเกะ
0: อย่าพูดผิดนะหน้าตาเป็นยังไงไก่ทอดญี่ปุ่นกับไก่ทอดไทยมันต่างกันไหมบีม
1: คาราเกะมันจะแบบเป็นไก่ที่เหมือนว่าแบบว่ามันจะชุบแป้งแบบสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็ทอดเหมือนหนังมันจะแป้งมันจะบางๆนิดนึงเนาะสำหรับความที่เห็นบีมนะแล้วก็ไก่มันจะเป็นแบบมันจะเป็นก้อนๆ อะก้อนกลมๆ
0: ใช่
1: นะ
0: ก็คือเหมือนกับเขาไอ้ที่เขาหั่นมาแล้วอะใช่ไหมเออซึ่งถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยคือจะทอดเป็นส่วนๆเน
1: า
0: ะน่องปีกสะโพกคือเป็นแบบว่าเป็นชิ้นใหญ่ๆอ่ะเน
1: า
0: ะแล้วเสร็จแล้วเราค่อยมาสับๆๆๆเนาะพอทอดเสร็จแล้ว
1: เป็นกลมมาเลย
0: แต่ญี่ปุ่นจะเป็นก้อนกลมเลยแล้วไม่มีกระดูกนะส่วนใหญ่เป็นเนื้อไม่มีกระดูกอยู่ข้างในอะไรประมาณแบบนั้นซึ่งหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยเนาะเพราะว่าเวลาไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนี่ยโ
1: อ
0: ้มันเป็นอาหารมันเป็นของอาหารอะไรที่มันจะต้องมีอยู่บนชั้นน่ะใช่ไหม
1: ออกแนวแบบคล้ายๆแบบว่าหมูปิ้งบ้านเราอะไรอย่างนี้เนาะคือเป็นอาหารที่มีทุกที่เลยอะค่ะคาราเกะเนี่ยแต่คนไทยส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยรู้หรือหลังๆอาจจะรู้แล้วสมัยก่อนคนไทยจะเรียกว่าคาราเกะเฉยๆแบบเหมือนแบบไก่คาราเกะคาราเกะเพราะว่ามันเป็นเสียงยาวใช่ไหมแต่จริงมันคือคาราอาเกะ
0: นะเออเพราะฉะนั้นก็ต้องพูดให้ถูกด้วย
1: ยาวนิดนึงคาราอาเกะ
0: คาราเกะนะครับ
1: ก็คนละคำกัน

0: ญี่ปุ่น
1: กินที่ญี่ปุ่นน่ะแหละค่ะเป็นเมน
0: อ
1: ู
0: ื
1: ท
0: ม
1: ี่มักจะอยู่ในโรงอาหารมหาลัยนะคือเหมือนแบบเป็นเมนูหลักเลยอะที่ลองจากข้าวแกงกะหรี่ก็จะเป็นคาราเกะที่มันจะอยู่ในทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นแบบ
0: อ
1: ข
0: ื
1: ้าม วหน้าคาราเกะ
0: อ
1: ข
0: ื
1: ้
0: ม
1: าวราเมงหน้าคาราเกะยังมีเลยค่ะ
0: คือถ้าเกิดจะเปรียบนะก็คือเหมือนกับคล้ายๆกับคาราเกะเนี่ยบางทีมันเหมือนกับที่เราเรียกอาหารสิ้นคิดของคนไทยเวลา
1: ใช
0: คน
1: ่
0: ไทยคิดว่าอาหารสิ้นคิดก็จะแบบว่านึกอะไรไม่ออกฉันกินกะเพราอะไร
1: อือ
0: ย่างเงี้
1: ม
0: ยคล้ายๆกันใช่ไหมคือบางทีนึกอะไรไม่ออกก็มันมีอยู่ส่วนใหญ่ทุกที่จะมีเกือบทุกที่อ่ะที่เป็นอา
1: ใ
0: ห
1: ช
0: า
1: ่
0: รที่เป็นอาหารชุดจะมีคาราเกะก็เออคิดอะไรไม่ออกก็คาราเกะแล้วกัน
1: เนาะอา
0: อ
1: ห
0: ะไ
1: าร ร
0: อย่
1: พ
0: าง
1: ื
0: เ
1: ้
0: ง
1: น
0: ี้ย
1: บ้านมากแล้วก็
0: อื
1: ในอิซ
0: ม
1: ากายะก็จะเป็น
0: อ
1: เม
0: ืม
1: นูที่เหมือนกับประมาณทุกโต๊ะต้องสั่งเลยนะคาราเก
0: อื
1: ะ
0: มแน่นอ
1: ใช
0: น
1: ่ไหมคะมี
0: น
1: มะ
0: ะ
1: นาวด้วยเขาจะบีบมะนาว
0: ใช่เขาก็จะบอกว่าคาราเกะเนี่ยต้องกินกับเบียร์อะไรอย่างนี้
1: อ
0: นะ
1: ื
0: ส่วนใหญ่
1: ม
0: แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: คนญี่ปุ่นเป
1: เป
0: ็
1: ็
0: น
1: นก
0: ก
1: ั
0: ับ บ
1: แก
0: แกล
1: ้ม
0: ้
1: ด้
0: ม
1: วยเนาะ
0: ใช่นะแล้วก็คาราเกะเนี่ยมันกับเป็นอาหารประจําบ้านอ่ะค
1: ค
0: ื
1: ่
0: อ
1: ะ
0: เวลาที่มีรายการโทรทัศน์ไปถ่ายบอกว่าไป
1: อื
0: ถ่
1: ม
0: ายแม่บ้านญี่ปุ่น
1: อื
0: บอ
1: ม
0: กวันนี้ทำอาหารอะไรแล้วถ้าเกิดที่บ้านมีเด็กเนาะในเล็กเ
1: ค
0: นี่
1: าย ราเกะค่ะอย่างเงี้ยเหร
0: ถ
1: อ
0: ูกต้อง
1: เดี๋ยวต้องไปเรียนทำแล้วเนี่ยตายแล้วเราอั
0: เอ
1: ปเดตตัวเอง
0: อ
1: ยังทำไม
0: ใช
1: ่เป
0: ่
1: ็นเลยค่ะอื
0: ไม่ไ
1: ม
0: ด้นะเป็นแม่บ้านญี่ปุ่นต้องทำคารา
1: เอ
0: เกะ
1: อ
0: ให้
1: เ
0: ไ
1: ร
0: ด้
1: าล
0: ก่
1: ง
0: อน
1: มาน ตา
0: ะ
1: มบ้าน
0: ถูกเด็กๆก็จะชอบมากบอกกินเนื้อ
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ินคาราเกะอะไรประมาณแบ
1: อ
0: บ
1: ื
0: นั้น
1: ม
0: นะเออซึ่งบางที่เขาก็จะมีร้านที่ขายเฉพาะคาราเกะโดยเฉพาะ
1: ใช่
0: นะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เป็นอะไรที่พอเดินไปปุ๊บนี่ก็จะมีกลิ่นไก่ทอดเนี่ย
1: อืม
0: ลอยมาเลยอะไรประมาณแบบนั้นนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าแต่ละที่แต่ละจังหวัดเนี่ยคาราเกะเขาก็บอกไม่เหมือนกันด้วยรสชาติ
1: อื
0: ใช่ไ
1: ม
0: หมบีมเคยไปกินคาราเกะในจังหวัดไหนแล้วรู้สึกประทับใจบ้าง
1: ที่โอตะก็อร่อยนะคะคือได้ยินว่าท
0: อ
1: ี่
0: ื
1: โอ
0: ม
1: ตะไก่คาราเกะอร่อยแล้วก็ตอนนั้นไปโอตะก็เลยลองกินดู
0: อ
1: ไป
0: ื
1: กินที่
0: ม
1: แบบจุดพักรถทางด่วนอย่างยังอร่อยเลยอะ
0: อื
1: แบ
0: ม
1: บชิ้นใหญ่เต็มคํามาก
0: อื
1: แบบ
0: ม
1: ว้าวอร่อยอร่อยค่ะกรอบกรอบกรุบกรุบกรอบ
0: เอ
1: มันจะกร
0: ออ
1: บนอกนุ่มในอะเนาะเวลาทอด
0: ใช
1: เพรา
0: ่
1: ะว่า
0: แล้วก็เนื้อไก่เนาะคือกัดเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีความเป็นเขาเรียกอะไร
1: มีความจูซี่
0: เออมีร
1: ค
0: ส
1: ือ
0: ช
1: ไม
0: า
1: ่
0: ติ
1: แห
0: ไก่
1: ้ง
0: อืมใช่
1: ไม
0: ไห
1: ่
0: ม
1: แห้งไม่มันแต่ว่ามันนุ่ม
0: อืม
1: แล้วมันอร่อย
0: เออเนาะอาจจะเป็นไก่ที่เขาเลี้ยงก็ได้เพราะว่าอย่างที่บีมบอกว่าไปโออิตะนี่อยู่แถวแถวคิวชิวคิว
1: ค
0: ช
1: ่ะ
0: ิวนี่มาเป็นอาหารที่ทําเกี่ยวกับไก่เนี่ย
1: อื
0: เยอ
1: ม
0: ะเลยแล้วก็
1: อ
0: ค่
1: ๋
0: ออ นข้างดังด้วย
1: ค่ะ
0: เนาะในหลายๆที่นะอย่างคาโก
1: อื
0: ช
1: ม
0: ิ
1: อ
0: ม
1: ื
0: ามมิยาซากิ
1: อื
0: เนี่ย
1: ม
0: นะฮะก็มีใช่ไหมอย่างมิยาซากิก็มีนัมบังก็คือไ
1: อ
0: ก
1: ื
0: ่
1: ม
0: ท
1: ออ ื
0: ด
1: ม
0: แล้วก็ราดคล้ายๆกับมีซอส
1: อ
0: ข
1: ื
0: ้าม งบ
1: อื
0: น
1: ม
0: น
1: อ
0: ่
1: ื
0: ะ
1: มอืม
0: ใช่ไหมใช่ไหมแถวนั้นก็จะมีเนาะก็แปลกคือแต่ว่าเขาบอกเป็นแหล่งที่เลี้ยงไก่แล้วก็
1: เรา
0: ไ
1: เ
0: ก
1: ลี
0: ่
1: ้ยง
0: แถ
1: ไก่
0: บนั้นเขาก็บอกว่าเป็นไก่ที่อร่อยเพราะบางที
1: ค
0: เนี
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ยหลังๆเนี่ยเวลาเรากินพวกไก่ทอดเนี่ยเคยไหมที่กัดเข้าไปแล้วแบบมันไม่ได้รสชาติของเนื้อไก่อ่ะมันเหมือนกับเรากัดอะไรเข้าไปก็ไม่รู้อ่ะเคี้ยวเข้าไปมันไม่มี
1: คือมันอร่อยไหมคะ
0: คือมันไม่มีอูมามิคือมันไม่เหมือนกับมีรสไก่ออกมา
1: อ๋อ
0: เออเออแต่ว่าพอมากินที่ญี่ปุ่นในถ้าเกิดไปที่ร้านดังๆหน่อยว่าเรากัดเข้าไปปุ๊บเราจะบอกอ๋ออ
1: ๋อ
0: เออมันมีความเป็นแบบ
1: พิถีพ
0: ริ ส
1: ถันในการทำไก่ขึ้น
0: เอ
1: มา
0: อคือรสเนื้อวัตถุดิบเขาดีอะไรอย่
1: ค
0: าง
1: ่
0: เง
1: ะ
0: ี้ย
1: อืม
0: มั
1: อ
0: น
1: ื
0: ก็
1: ม
0: จะ
1: อ
0: ม
1: ื
0: ี
1: ม
0: แบ
1: เข
0: บ
1: าคง
0: ร
1: ค
0: ส
1: วามเป็นรสชาติแบบนั้นเอาไว้ได้
0: ใช่
1: อ
0: น
1: ื
0: ะ
1: ม
0: เพราะฉะนั้นแล้วใครที่จะไปเที่ยวที่โออิตะอย่างที่บ
1: ค
0: ี
1: ่
0: ม
1: ะ
0: อยากไปกินเนี่ยเขา
1: อ
0: ก
1: ื
0: ็
1: ม
0: บอกว่ามีแหล่งที่เป็นแหล่งคาราเกะโดยเฉพาะเขาเรียกคาราเกะเซจิก็
1: อื
0: คือ
1: ม
0: เป็นย่านของพวกย่านจาริกแสวงหาคารา
1: โอ้
0: เก
1: โห
0: ะ
1: แฟนคลั
0: เอ
1: บไก่
0: อ
1: ทอดต้องไปร้านนี้เลย
0: ถูกเขาบอกว่าอยู่ที่เมืองนากาซึชิน
1: ื
0: นะ
1: ม
0: อยู่ที่จังหวัดโออิตะเนี่ยเขาบอกก็
1: อ
0: จ
1: ื
0: ะ
1: ม
0: มี
1: อืมอืม
0: ไก่ทอดอยู่หลาย10ร้านเลย
1: ว้
0: น
1: า
0: ะ
1: ว
0: เอ
1: ค่ะ
0: อแต่ว่าที่จริงแล้วมันก็ที่เราเห็นคือเป็นก้อนกลมๆถูกไหม
1: ค
0: แต่
1: ่ะ
0: ไอ้ที่มันมีบอกว่าบางที่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นก้อนกลมๆก็มี
1: แล
0: น
1: ้
0: ะ
1: วคะ
0: เออเป็นปีกอ่ะเคยไปกิน
1: อ
0: ไหม
1: ๋อนางโกย่าใช่ไหมคะ
0: อืม
1: เฮบา
0: ใช
1: ซา
0: ่
1: กิเนาะ
0: เออถ
1: อัน
0: ู
1: นั้นก็เป็
0: ก
1: นคาราเกะอย
0: อ
1: ่าง
0: ื
1: หนึ่ง
0: มอื
1: ชอบ
0: ม
1: มากเลยพี่แฟรงค์อร่อย
0: เหรอ
1: ใช
0: มัน
1: ่
0: ยังไง
1: ออร
0: ่ะ
1: ่อย
0: มัน
1: คือ
0: กร
1: ค
0: อ
1: ว
0: บ
1: ามนางโกย่าเขาจะเน้นเป็นปีกไก่แล้วเขาก็จะแบบใส่เครื่องเทศรอบๆมันจะแบบกรอบเค็ม
0: โอ้
1: เนื้อจูซี่มากอร่อยมาก
0: เออ
1: โดยเฉพาะถ้ามันเป็นไก่แบบไก่ของเขานาโกย่าโคจิน
0: อืม
1: อร่อยค่ะคือไก่ญี่ปุ่นก็มีหลายพันเนาะแบบ
0: อ
1: ไก
0: ื
1: ่
0: ม
1: ที่ดังๆก็จะเป็นท่านาโกย่าก็จะเป็นไก่ที่ชื่อว่านาโกย่าโคจินอะไรอย่างยิ่งเอามาทำคาราเกะนะโห
0: อืม
1: อืมอร่อยแน่นอน
0: ญี่ปุ่นนี่เขามีเรื่องราวเยอะเนาะหมายความว่าแต่ละ
1: ใช
0: ท
1: ่
0: ี่เนี่ยเขาก็จะมีบอกไก่ต้องเป็นไก่ของที่นี่เฉพาะอะไรประ
1: อ
0: มา
1: ื
0: ณแบบ
1: ม
0: นั้นนะรสชาติก็จะไม่เหมือนกันนะอะไรอย่าง
1: แต่
0: เงี
1: ก
0: ้
1: ็
0: ยน
1: ระ สชาติไม่เหมือนจริงๆนะคือกินแล้
0: เ
1: ว
0: หร
1: แบ
0: อ
1: บ โอ้ว้า

0: ไม่ใช่ไก่ธรรมดาอย่างนี้เลยอ่ะจริงๆแบบเฮ้ยเขาทำได้ไงที่แบบเพิ่มมูลค่าให้มันออกมาได้ไม่เหมือนไก่อื่นขนาดนี้
1: เนาะเอออ
0: ใ
1: ั
0: ช
1: นนี
0: ่
1: ้เป็นเรื่องที่แบบว่าน่าสนใจเพราะว่าเวลาเราเดินทางไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะแบบเวลาเราเข้าไปในร้านเนี่ยแหมแต่ละของกินเขาก็ต้องมีเรื่องราวเบื้องหลังนะ
0: ใ
1: แ
0: ช
1: ต่
0: ่
1: พอกินเข้าไปแล้วมันเออแต่มันอร่อยจริงนะ
0: ค่ะ
1: อะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่เหมือนกันจริงๆนะเออเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็คือคาราเกะแล้วเขาก็มีการแข่งขันกันด้วยนะคาราเกะเนี่ยเออนะคือญี่ปุ่นเขาก็จะมีอย่างนี้แหละอาหารมันเป็นยอดนิยมอ่ะมีแข่งกันจัดอันดับอะไรประมาณแบบ
0: ว่าน ใ
1: ั
0: ค
1: ้
0: ร
1: น
0: ท
1: ที่แ
0: ำ
1: บ
0: คา
1: บ
0: ราอาเกะอร่อยที่สุดร้านไหนจะได้ชิงแชมป์ในปีนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
1: ถูกคนทอดไก่ต้องทอดยังไงมีเทคนิคพิเศษไหมแหม
0: โอ้โหอยากไปร่วมงานเลยเนี่ยไปกิน
1: น
0: น
1: ะ
0: ะไม่
1: อ
0: ไ
1: ย
0: ด้
1: าก
0: ไปแข่ง เอาพี่
1: ถ
0: แฟ
1: ู
0: ง
1: ก
0: เคยกินของฮอกไกโดไหมคะ
1: เออไม่เค
0: พิม
1: ย
0: ก็ไม
1: เ
0: ่
1: อ
0: เคย
1: อ
0: เหมือนกัน
1: เนาะเอ
0: เออแต่เขา
1: อ
0: บอกว่ามีสูตรเฉพาะด้วยนะคะ
1: เออนั่นสิเพราะถ้าเราพูดถึงฮอกไกโดเราส่วนใหญ่คนไทยเราก็จะเออเราจะไปกินอาหารทะเลไป
0: กิ
1: ก
0: น
1: ิน
0: ปู
1: ปลาก
0: ินอะไรอย่างงี้
1: อ่
0: น
1: า
0: ี่เพิ่งรู้ว่าฮอกไ
1: ก
0: ก
1: ิน
0: โด
1: ปู
0: นี่
1: เ
0: ม
1: อ
0: ีคา
1: อ
0: ราเกะสูตรเฉพาะเรียกว่าซังหิเลยค่ะโอ้ครั้งหน้าต้องไปกินแหละ
1: นะนะเพราะฉะนั้นแล
0: ค
1: ้ว
0: ่ะ
1: ก็เห็นความพิถีพิถันในการที่พยายามที่จะทำให้คาราเกะเนี่ยอร่อยนะครับก็เป็นอาหารยอดนิยมที่เสิร์ฟอยู่บนโต๊ะอาหารญี่ปุ่นอยู่บ่อยๆนะครับอย่างที่เรา
0: ค
1: ค
0: ุ่ ะ
1: ยกันไปกินกับข้าวก็ได้เป็นของกับแกล้มข
0: ออ ื
1: ง
0: ม
1: ว่างอะไรอย่างนี้นะก็คือทุกวัยอ่ะเด็กจนถึงผู้ใหญ่นะไปถามดีมีใครแบบว่าเกลียดคาราเกะบ้างไหมเนี่ยแทบจะไ
0: ไ
1: ม
0: ม
1: ่
0: ่
1: มี
0: น
1: น
0: ่
1: ะ
0: ามีนะเนาะ
1: อย่างคือเช่นเคยนะครับวิธีทำโทริโนคาราเกะเนี่ยนะครับก็จะมีคุณอากิโกะวาตานาเบะนักวิจัยอาหารของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะรับหน้าที่มาเป็นอาจารย์สอนวิธีทำอาหารให้กับพวกเราเช่นเคยนะครับส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรอาหารเนี่ยก็สามารถเข้าไปชมในเว็บไซต์ได้นะครับ
2: こんにちは渡辺明子です今日は鶏の唐揚げを作ります鶏のもも肉が2枚 500g です
3: สวัสดีค่ะดิฉันชื่ออากิโกะวาตานาเบะค่ะวันนี้เราจะทำทอริโนคาราอาเกะหรือไก่ทอดแบบญี่ปุ่นส่วนผสมสำหรับเสิร์ฟ4ที่มีดังต่อไปนี้ค่ะเนื้อสะโพกไก่2ชิ้นหรือ500กรัมเครื่องปรุงสำหรับหมักเนื้อไก่มีเกลือครึ่งช้อนชาพริกไทยเล็กน้อยซีอิ๊วญี่ปุ่นหรือโชยุถ้าไม่มีใช้ซีอิ๊วขาวนะคะ2ช้อนโต๊ะน้ำคั้นจากขิง2ช้อนชานอกจากนี้ก็เตรียมแป้งสาลีสำหรับคลุกเนื้อไก่และน้ำมันสำหรับทอดด้วยนะคะ
4: เริ่มจากขั้นตอนหมักเนื้อไก่ค่ะใส่โชยุ2ช้อนโต๊ะลงในชามอ่างจากนั้นก็ขูดขิงทั้งเปลือกแล้วบีบคั้นเอาน้ำต้องใช้ขิงขนาดสักประมาณ3เซนติเมตรก็จะสามารถคั้นน้ำออกมาได้2ช้อนชาค่ะพอได้น้ำคั้นจากขิงแล้วก็เอาไปผสมกับโชยุในชามอ่างค่ะ
2: それでは鶏肉を切りましょう鶏肉は3センチ角に切りますが骨付きの鶏肉
3: ต่อไปก็หั่นเนื้อไก่ออกเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาดสัก3เซนติเมตรวางเนื้อไก่ให้ด้านหนังอยู่ข้างล่างจะช่วยให้หั่นได้ง่ายค่ะถ้าใช้เนื้อไก่ที่ติดกระดูกก็ควรหั่นให้เป็นชิ้นเล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะแล้วควรเอามีดฝานระหว่างเนื้อไก่กับกระดูกเพื่อที่ว่าความร้อนจะได้ลอดผ่านได้เร็วตอนทอดค่ะพอหั่นเนื้อไก่เสร็จก็โรยเกลือครึ่งช้อนชาและพริกไทยเล็กน้อยบนเนื้อไก่เคล้าเนื้อไก่ให้รสชาติของเกลือเข้าไปก่อนแล้วค่อยนำไปหมักในโชยุในชามอ่างอีกทีนะคะทำแบบนี้รสชาติของเนื้อไก่จะอร่อยทีเดียวค่ะ
4: ค่ะเราจะหมักเนื้อไก่ที่เคล้าเกลือในโชยุที่ผสมน้ำคั้นจากขิงควรคลุกเนื้อไก่เข้ากับโชยุโดยให้ทั่วกันนะคะแล้วก็หมักทิ้งเอาไว้อย่างนั้นสักประมาณ10นาทีค่ะ
3: 10นาทีผ่านไปแล้วนะคะคราวนี้ก็เตรียมทอดได้แล้วค่ะนำเนื้อไก่ไปใส่ในกระชอนกรองโชยุที่ไม่ต้องการทิ้งจากนั้นก็นำไปคลุกกับแป้งสาลีค่ะ
4: ใส่แป้งสาลีในถาดหรือภาชนะก้นแบนใบใหญ่สักหน่อยเรียงเนื้อไก่บนแป้งแล้วพลิกเนื้อไก่ให้แป้งติดทั่วทุกส่วนถ้าแป้งติดทั่วเนื้อไก่และหนาสักหน่อยก็จะได้ไก่ทอดที่กรอบอร่อยทีเดียวละค่ะเอาละค่ะมาทอดไก่กันเลยนะคะใส่น้ำมันในกระทะตั้งไฟค่ะ
2: 油は高さが3センチぐらいになるように
3: ควรใช้น้ำมันมากสักหน่อยนะคะให้ระดับน้ำมันสูงจากก้นกระทะสัก3เซนติเมตรค่ะอุ่นน้ำมันให้ร้อนประมาณ170องศาเซลเซียสค่ะ
4: พอเห็นน้ำมันร้อนขึ้นก็ใช้ตะเกียบไม้ยาวๆหรือถ้าไม่มีก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นปิ้งก็ได้นะคะคนน้ำมันดูว่ามีฟองเล็กๆผุดขึ้นมาแถวๆตะเกียบหรือเปล่าถ้ามีฟองให้เห็นก็แสดงว่าน้ำมันร้อนได้ที่แล้วล่ะค่ะปริมาณของเนื้อไก่ในวันนี้มีมากเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งทอด2ทีนะคะทอดครึ่งนึงหรือสัก250กรัมทีนึงก่อนแล้วค่อยทอดที่เหลือค่ะเวลาใส่เนื้อไก่ในกระทะอย่าใส่ลงไปพร้อมๆกันเพราะจะทำให้อุณหภูมิของน้ำมันลดลงควรใส่ไก่ทีละ 2-3 ชิ้นค่ะทอดสักประมาณ4นาทีไก่ก็จะสุกค่ะเราตั้งนาฬิกาจับเวลาตอนทอดก็จะดีนะคะเพราะใส่ไก่ลงในกระทะจะมีฟองผุดขึ้นมาจำนวนมากจนแทบจะไม่เห็นเนื้อไก่เลยล่ะค่ะแต่พอเนื้อไก่เริ่มสุกฟองก็จะค่อยๆหายไปและเราก็จะเห็นเนื้อไก่ชัดขึ้นค่ะเคล็ดลับที่จะทอดให้กรอบอร่อยอยู่ที่ระยะเวลาทอดค่ะวันนี้เราใช้เนื้อไก่ไม่ติดกระดูกแต่ถ้าเป็นเนื้อไก่ติดกระดูกเวลาทอดจะนานขึ้นคือทอดสักประมาณ 7-8 นาทีเพื่อปล่อยให้ความร้อนผ่านเข้าไปจนถึงเนื้อข้างในอย่างช้าๆค่ะบางครั้งถ้าน้ำมันร้อนมากเกินไปเนื้อข้างนอกก็อาจจะไหม้แต่ข้างในกลับไม่สุกดีถ้าเป็นแบบนั้นก็ควรดับไฟพักให้น้ำมันเย็นลงสักหน่อยก่อนแล้วค่อยเปิดไฟอุ่นน้ำมันอีกครั้งนะคะพอเนื้อไก่สุกนะคะเสียงของน้ำมันก็จะเปลี่ยนไปฟองน้ำมันก็เล็กลงและจะเห็นเนื้อไก่ชัดขึ้นตอนนี้เวลาก็ผ่านไป4นาทีแล้วนะคะตักเนื้อไก่ขึ้นจากน้ำมันและนำไปวางบนตะแกรงหรือกระชอนให้เสด็จน้ำมันค่ะทอดได้น่ารับประทานทีเดียวค่ะ
5: สวัสดีค่ะขอเชิญพบกับรายการเกร็ดความรู้อาหารญี่ปุ่นดำเนินรายการโดยดิฉันธิดารัตน์น้อยสุวรรณรายการวันนี้ขอเสนอเรื่องเบนโตหรือข้าวกล่องญี่ปุ่นเบนโตเป็นภาษาญี่ปุ่นหมายถึงอาหารที่จัดใส่กล่องหรือว่าใส่ห่อสำหรับพกพาเพื่อรับประทานนอกบ้านไม่ว่าจะเป็นทานที่โรงเรียนหรือว่าที่ทำงานหรือว่าตามงานสังสรรค์กลางแจ้งค่ะในญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ที่ตื่นแต่เช้าเพื่อประกอบอาหารและเตรียมเบนโตให้ลูกๆไปทานที่โรงเรียนหรือว่าให้สามีไปทานที่บริษัทค่ะจากการสำรวจพบว่าปัจจุบันกับข้าวที่ชาวญี่ปุ่นนิยมทำใส่เบนโตมากที่สุดได้แก่ไก่ทอดคาราอาเกะรองลงมาคือทามาโกยากิหรือว่าไข่หวานญี่ปุ่นค่ะแต่หากนับย้อนไปเมื่อราว 1,500 ปีก่อนเบนโตของคนญี่ปุ่นไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเป็นแค่ข้าวนึ่งที่ตากแห้งแล้วพกพาติดตัวไปตามที่ต่างๆเวลาทานก็อาจจะทานแห้งๆแบบนั้นหรือไม่ก็อาจต้มน้ำร้อนใส่ให้มีความเหนียวนุ่มพอกินได้ต่อมาในสมัยเอโดะหรือว่าเมื่อ400กว่าปีก่อนอาหารที่เป็นเบนโตก็เริ่มมีเมนูหลากหลายส่วนวัสดุที่ห่อหุ้มก็มักใช้กาบไม้ไผ่ห่อค่ะนอกจากนี้ก็เริ่มมีกล่องเบนโตแบบที่เป็นไม้ไผ่สารด้วยมาถึงยุคใหม่วัสดุที่ทำเป็นกล่องเบนโตล้ำสมัยขึ้นบางกล่องเก็บความร้อนหรือความเย็นได้ดีบางกล่องก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมย่อยสลายได้ง่ายในธรรมชาติเอาละค่ะเรากลับมาพูดถึงอาหารที่ใส่ในเบนโตกันนะคะโดยทั่วไปแล้วเบนโตของชาวญี่ปุ่นมักจะประกอบด้วยข้าวสวยและกับข้าว2อย่างแบ่งเป็นกับข้าวหลักและกับข้าวรองเมนูยอดนิยมนอกจากไก่ทอดคาราอาเกะกับไข่หวานญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีเมนูอื่นๆอีกอย่างเช่นเนื้อตุ๋นมันฝรั่งและปลาแซลมอนย่างช่วงนี้นะคะในญี่ปุ่นมีเทรนด์ใหม่อีกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้การเตรียมเบนโตง่ายขึ้นนั่นก็คือการใช้อาหารแช่แข็งที่ค่อยๆ คลายความเย็นได้เองตามธรรมชาติพอถึงเวลารับประทานก็จะให้ความรู้สึกเหมือนทานกับข้าวปกติสะดวกสบายค่ะอาหารแช่แข็งที่คลายความเย็นเร็วตามธรรมชาตินี้ตอบโจทย์คนญี่ปุ่นที่ต้องทำเบนโตทุกวันได้ดีทีเดียวค่ะส่วนอาหารที่ชาวญี่ปุ่นแนะนำว่าไม่ควรใส่ในเบนโตก็มีเหมือนกันนะคะอาหารประเภทที่มีน้ำเยอะจะไม่แนะนำเลยเพราะว่าเลอะเทอะ อีกประเภทก็คืออาหารที่บูดเสียง่ายอย่างเช่นไข่ลวกมายองเนสรวมถึงข้าวผัดด้วยนะคะทำไมชาว

0: ญี่ปุ่นถึงไม่นิยมทำข้าวผัดเป็นเบนโตก็เพราะว่าข้าวผัดมีส่วนผสมของเครื่องปรุงและวัตถุดิบเล็กๆน้อยๆหลายอย่างรวมกันทำให้เก็บรักษาในกล่องได้ไม่นานค่ะวันนี้ทุกท่านได้ทราบเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเบนโตแบบญี่ปุ่นแล้วนะคะถ้าหากมีเวลาลองหาโอกาสทำดูนะคะรายการเกร็ดความรู้อาหารญี่ปุ่นสำหรับวันนี้จบลงแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ
1: เอาละครับรายการวันนี้ก็เสนอเกี่ยวกับไก่ทอดคาราเกะจบลงไปแล้วนะครับ
2: ไว้พบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ NHK World Japan
3: K World Radio Japan Tokyo